0: ละกันนะคะกลับมายินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุเข้าสู่รายการวิทยุภาคภาษาไทยที่ 4EB FM 98.1 เราอยู่กับท่านผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสค่ะทีมงานวันนี้ก็มีน้องเซเว่นนะคะอยู่เบื้องหลังกล้องนะคะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางไลฟ์สดนะคะส่วนดิฉันเองเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ควบคุมเครื่องนะคะในวันนี้เรามีแขกรับเชิญอยู่ในห้องส่งด้วยค่ะวันนี้นะคะทีมงานจากผู้จัดของชุมชนฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้จัดงานพาบ้าเฟสนะคะยินดีต้อนรับ Welcome to our program จอมาจอมานะคะเป็น You are the president
1: Yes
0: นะคะก็เป็นประธานสมาคมฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนมัลติคัลเจอรัลแอสโซเชชันนะคะวันนี้เราก็มีน้องฝ้ายนะคะน้องฝ้ายณพรดีนอกนะคะน้องฝ้ายก็ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญของเราที่เป็นครั้งแรกน้องฝ้ายมาหลายครั้งหลายครั้งนะคะ
1: ด้วยหลายบทบาท
0: หลายบทบาทนะคะ
2: ให้กำลังใจแบบว่าในทุกบทบาทเลยให้มานะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากที่แบบว่าให้ you know เป็นตัวแทนเนี่ยพูดภาษาไทยผสมฝรั่งแล้ววันนี้ ยังไง you know น้องฝ้ายก็ขอเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแทนชุมชนไทยที่เข้าได้เข้าไปร่วมกับชุมชนอื่นๆอยู่เสมอ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
2: ก็เป็นแบบว่าไปแบบว่าร่วมงานมัลติคัลเจอรัลเนี่ยนะคะก
0: ็
2: ต่างบทบาทกันออกไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุย
0: เดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมอีกท่านนึงนะคะน้องยาหยีฮัลโหลยาหยีสวัสดีค่ะยายหยีวันนี้มาในตัวแทนของเยาวชนใช่ไหมคะ you are your youth group of the Thai community that always play a very good part and very beautiful part in multicultural communities yes so we'll talk more later
1: yes
0: นะคะแขกรับเชิญก็หลั่งไหลเข้ามานะคะหลั่งไหลเข้ามานะคะเขามี
1: อ
0: ีกสามท่านนะคะวันนี
1: ้
0: แต่งตัวสวยงาม so maybe when while they are getting ready we'll talk to you first
1: okay
0: Jorma this is not your first year to promote at our Thai program
1: any radio show is any radio show is good
0: yeah so you find the events getting bigger and better every year.
1: Yes, in fact, this year is the biggest.
0: Okay.
1: Since 2022.
0: Yes.
1: Because we count the number of stalls.
0: Yes.
1: And the number of performances. We have almost 70 stalls.
0: 70.
1: In this year. The performances is around 30.
0: Wow.
1: Performances, including the modern dance competition.
0: Okay.
1: We have seven
0: Oh, contestants, you have the competition this year.
1: Yeah, modern dance.
0: Do you have it every year, the competition?
1: No, it's the first time because it was suggested by one of our members.
0: Yes, said, yeah. And this year.
1: Yeah, modern dance.
0: Do you have it every year, the competition?
1: No, it's the first time because it was suggested by one of our members.
0: Yes.
1: Said, yeah, we'll